ากนันตุกตบาลยันบุโลลังรักบาบันเดียงตุบวกุเนียงคุปะอุมบังมดังเดียสิดยาบาบันเดียงกุยุงกมุงบักตโลมนุอินดุกาปยังมกังเดียสิดบารันดาวยัมเปาอดาตะกัง

งาวนรจหงงมัยอดอบกาลชิดอกกอยบุอัยนัยอริมุงาวตุวัลรัมปังบุงัยอันสรกะตไตนิกองลันตัง